0: นะฮะก็ยังไม่ทะลุ 4,700 อันนี้ก็ถือว่าเป็นขาขึ้นของทองคำแล้วก็พวกคริปโต
1: ครับ
0: นะฮะในช่วงเวลานี้นะครับส่วนหุ้นก็ผันผวนขึ้นลงมันมีปัจจัยนอกจากเรื่องภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ยังมีเรื่องของไอ้บอนด์ยิลด์มีเรื่องของตลาดไอ้พวก AI อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรสลับกันไปก็เลยยังมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องแต่ทิศทางที่ดูจะขึ้นก็จะมีทองกับคริปโตนะอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนที่เป็นสถานการณ์ใหญ่ของโลกนะฮะคราวนี้กลับมาที่เรื่องที่เราเกริ่นไว้เอาเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายก่อนแล้วกันนะคุณเอกพร
1: ครับเชิญก่อน
0: เชิญเลยเชิญคุณเอกพรเลย
1: ครับก็วันนี้เนี่ยนะครับก็จับตามองนะฮะในการประชุมครม.นะครับโดยเฉพาะประเด็นที่น่าสนใจคือปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ก็เชื่อว่าน่าจะมีการบรรจุเข้ามาพูดคุยในวาระนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปก็คือปลัดท่านเดิมเนี่ยคุณณัฐพลรังสิตพลก็นั่งมาครบ4ปีนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องดูว่าสุดท้ายเนี่ยท่านจะอยู่ตำแหน่งเดิมไหมแต่น่าจะยากหรือว่าถ้าไปไหนเนี่ยนะครับคนที่สนใจที่สุดก็คือแล้วใครจะมานั่งปลัดอุตสาหกรรมคนใหม่แทนซึ่งก็มีรายงานนะครับว่าชื่อคนที่เข้าโผมาเนี่ยก็คือคุณภาสกรชัยรัตน์ที่เราเคยนำเสนอประวัติของคุณภาสกรไปก่อนหน้านี้แล้ว
0: เป็นรองใช่ไหมเป็นรองปลัดใช่ไหม
1: ไม่ใช่ฮะเป็นลูกหม้อของกระทรวงเกษตรมาก่อนนะครับก็เป็นลูกหม้อของกระทรวงเกษตรมาก่อนแล้วก็ท่านเนี่ยเห็นว่าเคยเป็นนะเป็นสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมาก่อนนะครับก็มีหลายชื่อนะครับแต่ว่าตอนนี้ชื่อคุณภาสกรเนี่ยมาแรงที่สุดนะครับก็มีรายงานว่าอาจจะเป็นไปตามนั้นนะฮะซึ่งท่านเป็นรองปลัดใช่ไหมผมไม่แน่ใจ
0: ตำแหน่งล่าสุด
1: เป็นรองปลัด
0: ขึ้นเป็นรองปลัดแต่ว่ารู้สึกว่าเริ่มต้นรับราชการที่กระทรวงเกษตร
1: ครับ
0: แล้วก็โอนย้ายมาอยู่ที่อุตสาหกรรมครับ
1: ครับก็นะฮะก็ตามนี้เนี่ยก็มีชื่อคุณภาสกรมานะครับ
0: ก็เป็นตัวเต็งเดิม
1: ครับใช่ครับก็เป็นคนที่ก่อนหน้านี้คุณณัฐพลไม่ยอมเซ็นนะใช่ไหม
0: คร
1: ับเป็นคนที่คุณณัฐพลไม่ยอมเซ็น
0: ครับ
1: ซึ่งภารกิจสำคัญเนี่ยเห็นว่าที่เขาวางกันเอาไว้ก็คือเร่งแก้ไขพรบ.โรงงานอุตสาหกรรมจัดทันพรบ.จัดการกากอุตสาหกรรมต่างๆนะครับก็เห็นว่าทางคุณณัฐพลเนี่ยก็หลุดวงโคจรไปเพราะก่อนหน้านี้มีการวางตัวว่าท่านเนี่ยจะไปเป็นปลัดพลังงานแต่สุดท้ายก็มีการนำเสนอชื่อปลัดพลังงานคนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามรายงานที่ว่าท่านเนี่ยไม่ยอมเสนอชื่อคุณภาสกรนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายเนี่ยมีการเคลียร์อะไรกันหรือไม่อย่างไรนะฮะตอนนี้ตามรายงานก็นะออกมาประมาณนี้ของมหาดไทยก็จะมีด้วยใช่ไหม
0: เห็นว่ามหาดไทยจะเข้าวันนี้ด้วยแล้วก็เป็นโผชุดใหญ่เลยเพราะว่าจะมีข้าราชการระดับอธิบดีระดับ10เกษียณหลายท่านนะจะต้องมีการแต่งตั้งตามเดิมว่าคือข่าวลือก่อนหน้านี้ถึงขั้นว่าจะย้ายปลัดด้วยนะปลัดป๊อปคุณอันสิทธิ์เนี่ยจะต้องเปิดที่นั่งให้กับถ้าตามข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่ามีผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาอยากจะให้คุณนฤชาเนี่ยมาอยู่ในตำแหน่ง11ปลัดกระทรวงก่อนที่จะเกษียณอายุราชการนะเข้าใจว่าจะเกษียณน่าจะปี7071อะไรประมาณเนี้ยนะแล้วคุณอันสิทธิ์เนี่ยเนื่องจากว่ามีตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ว่างลงพอดีก็จะโยกย้ายคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดป๊อปปลัดมหาไทยเนี่ยไปนั่งเป็นปลัดสำนักนายกซึ่งก็ถือว่าใกล้ชิดกับคุณอนุทินอยู่แล้วก็ไปทำงานใกล้ชิดกันที่ทำเนียบเลยแต่ว่าเขาก็คุณอันสิทธิ์เขาก็ อยากจะนั่งอยู่ที่เดิมนะท้ายที่สุดเห็นว่าลงตัวกันละนะคุณอนุทินก็น่าจะเคลียร์จนกระทั่งในท้ายที่สุดเนี่ยยืนยันว่าจะไม่มีการโยกย้ายคุณอมรสิทธิ์สัมพันธรัตน
1: ์
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะเพราะฉะนั้นคุณอมรสิทธิ์ก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมแต่ว่าตำแหน่งที่มองกันว่าน่าจะต้องฝุ่นตลบหนักมากนะก็คือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ซึ่งจะว่างเซมเบ้ท่านรักษาการ
0: ซึ่งว่างหลังจากที่มีการย้ายนายธีรุตสุภวิบูลผลพร้อมตั้งกรรมการสอบวินัยจริงๆยังไม่ย้ายหรอกตั้งกรรมการสอบอยู่แล้วก็ให้ท่านหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่เขาบอกโผเนี่ยจะย้ายคุณธีรุตไปนั่งเป็น อยู่ในผู้ตรวจนะเพื่อรอผลการสอบวิทางวินัยปัจจุบันก็ให้รองแซมเบ้นะสิงห์ดำรัฐศาสตร์จุฬานายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะซึ่งตำแหน่งจริงๆเนี่ยเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยมารักษาการอยู่เดิมทีเนี่ยถ้าตามรายงานข่าวก็มีข่าวว่าจะตั้งนายนิรัตน์เนี่ยไปนั่งเป็นอธิบดีเต็มตัวแต่มีรายงานข่าวว่าฝ่ายการเมืองในภูมิใจไทยไม่ค่อยเห็นด้วยและพยายามดูชื่ออื่นจนมีการโยนชื่อนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์สายตรงนายเนวินและนายศักดิ์สยามสองแกนนำภูมิใจไทยขึ้นมาเช็คกระแสในมหาดไทยแต่ก็มีเสียงแย้งว่าหากดันนายปิยะที่มีความใกล้ชิดกับตระกูลชิดชอบและนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกและอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลูกพี่ลูกน้องของกับนายเนวินที่เคยคุมสอถอมาก่อนสมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยจะยิ่งทำให้นายอนุทินและนายเนวินตกเป็นเป้าทางการเมืองได้ยิ่งกำลังจะเข้าสู่ช่วงฝ่ายค้านเตรียมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายอนุทินในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเอาผู้ว่าบุรีรัมย์มาคุมสอถอจะยิ่งทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนทำให้เก้าอี้อธิบดีสอถอเลยยังไม่ลงตัวในช่วงหลายวันก่อนหน้านี้และลือว่าอาจจะให้นายนิรัตน์ไปเป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนแทนและหากนายปิยะโยกจากผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์ไปอยู่ตำแหน่งอื่นก็คาดว่าจะโยกนายปราชญาอุ่นเพชรวรากรผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยอดีตรองผู้ว่านครพนมที่ได้แรงหนุนจากนายสุภชัยโพสุอดีตแกนนำภูมิใจไทยสายนครพนมมาเป็นผู้ว่าการจังหวัดบุรีรัมย์แทนแต่ยังไม่รู้นะนายปิยะจะโยกไปอะไรแต่อาจจะโยกจากบุรีรัมย์ไปอยู่ตำแหน่งอื่นแต่สถเนี่ยมีคนค้านนะส่วนตำแหน่งอื่นๆเนี่ยคาดว่านายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นอดีตผู้ว่าอุทัยธานีคุ้นเคยกับบ้านใหญ่อุทัยธานีตระกูลไทยเศรษฐ์ตั้งแต่นายชาดาจนถึงนายเจเศรษฐ์สสอุทัยธานี3สมัยที่ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมท.3นายธีรพัฒน์นี่คาดว่าจะโยกไปเป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อไปแทนนายพงษ์ดาราเย็นยิ่งที่เกษียณหลังทำงานเข้าขากับนายเจเศรษฐ์ที่คุมทั้งปภ.และกรมโยธาธิการได้เป็นอย่างดีรวมถึงก็ได้แรงหนุนจากสวนกุหลาบคอนเนคชั่น OSK จากนายเนวินและนายศักดิ์สยามขณะที่เก้าอี้อธิบดีกรมที่ดินที่ว่างเพราะนายพรพศเพ็ญพาดเกษียณปีนี้ก็มีข่าวบางกระแสว่าตัวเต็งอาจจะโยกนายพาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยอดีตอธิบดีปภ.อดีตผู้ว่าการจังหวัดเชียงรายอดีตผู้ว่าการจังหวัดปทุมธานีไปแทนก็เป็นได้แต่สุดท้ายก็ต้องดูโผสุดท้ายหลังนายอนุทินมีการหารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่หากแกนนำพรรคภูมิใจไทยบางส่วนไม่เห็นด้วยกับบางรายชื่อที่ทำไว้เบื้องต้นก็อาจจะทำให้โผไม่ลงตัวต้องมีการแก้ไขใหม่อีกครั้งนี่เขาไปขุดคุยเจาะลึกกันมาว่าอย่างนั้น
1: ครับผมดูเนี่ยนะไอ้โผโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็มี

0: ชุมกันวันจันทร์แต่สรุปแบบเมื่อวานเนี่ยประกาศเลยว่าไม่ไปรอไปถึง31อ่ะเอากันวันศุกร์นี่แหละ18เพราะว่าให้กกต.แต่ละท่านเนี่ยก็ไปรวบรวมสรุปคำวินิจฉัยของตัวเองมาเป็นรายบุคคลเลยแล้วก็เอามาโหวตกันในที่ประชุมตั้งแต่บ่ายโมงของวันศุกร์ที่28นี่เลยโหวตกันเป็นคนๆเลยเป็นรายๆไปเลยคือพูดง่ายๆว่าต้องโหวตทั้ง229รายเป็นรายๆไปอ่านชื่อมาแล้วก็โหวตอ่านชื่อมาแล้วก็โหวตเพราะว่ากกต.แต่ละท่านเนี่ยได้ไปสรุปประมวลผลการสอบมาหมดแล้วแล้วก็มีคำวินิจฉัยของแต่ละคนมาละว่าจะส่งศาลไม่ส่งยกคำร้องไม่ส่งศาลยกคำร้องอะไรท่านมีรายละเอียดท่านละ
1: ก็ใช้ขานคะแนน
0: ขานคะแนน
1: คนกับขานชื่อขานคะแนนต่อกันเลย
0: อย่างเริ่มต้นจากอักษรกอไก่เลยเนี้ยก
1: ็
0: สมมติว่าชื่อเกรียงไกรเงี้ยก็โหดเลย
1: จ
0: ะยกคำร้องไทยยกคำร้องแล้วก็รวมกันไปมติเอาเสียงข้างมากนะครับก็น่าวิเคราะห์ได้ว่าการที่ท่านเลื่อนมาเป็นวันศุกร์เนี่ยแทนที่ท่านจะรอไปเป็นวันจันทร์หน้าก็คือวันที่31ซึ่งก็เป็นไปอย่างที่กกต.รู้สึกประธานกกต.เคยบอกไหมว่ารู้สึกจะต้องให้เสร็จภายในก่อนวันที่31สิงหาคม
1: ภายในสิ้นเดือนใช
0: ่ครับเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นวันที่31เลยแต่ว่าถ้าเป็นวันที่28เนี่ยมีคนเขาวิเคราะห์ว่าก็เป็นไปได้ที่ว่าเดี๋ยวไอรอเสาร์อาทิตย์เขาเอาอีก
1: ครับ
0: เสาร์อาทิตย์ที่แล้วเขาก็เปิดสนุ่มเลยไหม
1: ครับ
0: แล้วก
1: ็เนี่ยก็เนี่ยไอรอกับผลิตนะฮะ
0: อ
1: ัดกันเปิดคร
0: ับถ้าทิ้งอีกเสาร์อาทิตย์นึงเขาก็ขยี้อีกเสาร์อาทิตย์นึงรอวันจันทร์เพราะก็ตัดบทไปเลยเอาวันศุกร์ไปเลยมีคนเขาวิเคราะห์อย่างนี้อยู่กัน
1: แต่จริงๆก็ไม่คือยิ่งเร็วก็อาจจะยิ่งดีอ่ะเพราะอย่างเมื่อคืนเนี่ยคุณผลิตก็เปิดอีกแล้วนะจริงๆไม่ใช่เมื่อคืนนะเมื่อเช้า
0: เ
1: ปิดเมื่อตอนประมาณ 6:00 นที่ผ่านมาตี 5:30
0: ครับ
1: ก็คุณไพศาลน่าจะเห็นแล้วนะที่มีความเชื่อมโยงกับคุณชลัดรัชกิจประการเนี่ยเมื่อเพิ่งเปิดตี 5:30 ที่ผ่านมาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญประจำตัวส.ส.ของคุณชลัดเนี่ยซึ่งคุณชลัดนี่เป็นกรรมการบริหารของพรรคภูมิใจไทยด้วยบอกว่าผู้ช่วยมีการโทรคุยกับ

0: นนี้ชื่อว่ารัตนาบ่อถ้ำเป็นหนึ่งใน229คนที่คณะไต่สวนชุด26สรุปว่ามีมูลความผิดในคดีโกงสว.จากข้อมูลประวัติที่ได้รับมาและได้ตรวจสอบเบื้องต้นค้นพบว่าบุคคลที่ชื่อรัตนาบ่อถ้ำโทรหาสว.อย่างน้อย19คนจากหลายจังหวัดรวมกัน62ครั้งมีดังนี้ที่โทรเยอะสุด9ครั้งเนี่ยมี2คนมีจำลองอนันตสุขสว.กลุ่ม18สุพรรณกับอัครวินขำขุดกลุ่ม11ชัยนาทแล้วก็ดูอีกหลายคนแล้วผมก็ดูมีมี5ครั้ง1คนมี4ครั้งอีก3คนมี3ครั้งอีก4คนแล้วก็มี2ครั้งอีก4คน1ครั้งอีก4คนนะก็ไล่เรียงกันไปกระจายหมดฮะทั้งบุรีรัมย์นครพนมเชียงรายอุทัยสงขลาพัทลุงเชียงใหม่อ่างทองอย่างนี้เป็นต้นก็ตั้งข้อสังเกตว่าด้วยปริมาณความถี่จังหวะในการโทรก็คงอดคิดไม่ได้น่าจะมีบทบาทในการประสานกับสว.สีน้ำเงินโดยเฉพาะเรื่องเริ่มต้นของการปฏิบัติหน้าที่ในเมื่อคุณรัตนาบ่อถ้ำไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะเราอาจจะติดต่อเพื่อหาคำตอบเรื่องนี้จากคุณรัตนาโดยตรงได้ไม่ง่ายนักแต่เชื่อว่าคนที่เป็นบุคคลสาธารณะที่เราน่าจะติดต่อได้และจะตอบเรื่องนี้ได้ก็คือคุณชลัดรัชกิจประการแล้วรัตนาบ่อถ้ำเป็นใครเกี่ยวกับชลัดราชกิจประการอย่างไรบอกว่าภายใต้ระเบียบปัจจุบันสส1คนจะตั้งทีมที่รับเงินเดือนโดยตรงจากสภาได้8คน1ผู้เชี่ยวชาญ2ชำนาญการและ5ผู้ช่วยจากข้อมูลของสำนักเลขาธิการสภาคุณรัตนาถูกแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของคุณชลัดปี66ถึง68คาบเกี่ยวกับการเลือกสว.ปี67ในเมื่อสัปดาห์นี้สภาก็กำลังจะเปิดสมัยประชุมใหม่พอดีสสทุกคนจะกลับมาประชุมอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาก็หวังว่าจะได้ยินคำตอบชัดๆจากคุณชลัดต่อสาธารณะเขาก็ถามไว้5คำถามว่าช่วง66ถึง68คุณรัตนาช่วยงานคุณชลัดด้านไหนยังช่วยอยู่หรือเปล่า2คือเหตุใดจึงได้โทรกับสว.จำนวนหลายครั้ง3จริงหรือเปล่ารัตนาบ่อถ้ำถูกมอบหมายให้เป็นหนึ่งในผู้ประสานงานกับสว.รวมถึงนัดหมายประชุมที่ภูแมนยิงพาวเวอร์4จริงหรือเปล่าสส.ชลัดก็เคยไปร่วมประชุมกับสว.จำนวนมากที่ภูแมนยิงพาวเวอร์และข้อ5หากจริงสส.ชลัดได้เข้าร่วมประชุมในนามส่วนตัวหรือในนามกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยก็นะมีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับมาตรากฎหมายนะที่เมื่อวานนี้เป็นประเด็นอีกเรื่องนึงก็ที่คุณแสวงบุญมีบอกว่าถ้าเกิดจะเอาผิดมันต้องเข้าข่ายองค์ประกอบ3ข้ออะไรเนี่ยคุณพนิชก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยแต่ประเด็นใหญ่เนี่ยก็คือเนี่ยละเปิดผู้เชี่ยวชาญส่วนตัวคุณชลัดราชกิจประการเฮ้ยอันนี้เป็นหลานใช่ไหมนี่จะเป็นหลาน
1: น่าจะเป็น
0: ลูกชายคุณพิพัฒน์ผมว่าเป็นหลานอยู
1: ่ผมไม่แน่ใจเหมือน
0: กัน
1: นะคือในจำนวน229ใช่ไหมที่อยู่ในคดีหัวสว.เนี่ยแล้วก็กกต.ก็จะสรุปนะที่จะวินิจฉัยว่าจะส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งตัดสินความผิดนะว่าทุจริตในการมีส่วนร่วมในการทุจริตหรือทุจริตในการเลือกสว.เนี่ย มีที่เป็นสว.อยู่ในขณะนี้138คนแต่ผมดูแล้วมันบางคนนี่ก็หลุดจากตำแหน่งไปแล้วนะอย่างหมอเกตอย่างเงี้ยหลุดไปแล้วนะจากคดีเรื่องถูกร้องเรื่องคุณสมบัติใช่ไหม
0: เรื่อง
1: ไปอ้าง
0: ใช้ด็อกเตอร์การจบด็อกเตอร์จริงอะไรเนี่ย
1: วุฒิการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยก็อันนี้หลุดไปแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆก็น่าจะเหลือ137ที่จะมีผลนะถ้าถูกตัดสินว่ามีความผิดซึ่งจะทำให้ต้องเหมือนถูกใบแดงต้องหลุดจากตำแหน่งนะหนึ่งอันนี้เป็นสว.แล้วก็ที่น่าจับตาก็คือจะมีกลุ่ม

0: จะมีกลุ่มรัฐมนตรีส.ส.แล้วก็เป็นกรรมการบริหารของพรรคภูมิใจไทยนะถ้าเป็นบิ๊กๆเลยเนี่ยก็จะมีคุณอนุทินชาญวีรกูลคุณพลาดรปริศนานันทกุลคุณสุขสมรวยวันธนียกุลคุณชัยชนกชิดชอบคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติคุณณพินทรศรีสันพางแล้วคุณกรวีปริศนานันทกุลลูกเสียตือโดน2คนเลยนะคุณบลาดอดด้วยคุณกรวีด้วย
1: ครับ
0: นะแล้วก็จะมีคุณแนนบุญธิดาสมชัยคุณสมเจตลิมปพันธ์อันนี้เป็นส.ส.สุโขทัยนะคุณสุภมาศอิสระภักดีคุณไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาน
1: ายกแกนนำภูมิใจไทยเนี่ยโดนเกือบทุกคน
0: คุณชลัดรัชกิจประการ
1: ค
0: ุณชลัดรัชกิจประการด้วยเป็นส.ส.แล้วก็กรรมการบริหารพรรคคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์คุณธนยศทิมสุวรรณคุณจักริดทองศรีอันนี้เป็นส.ส.บุรีรัมย์คุณกิตติธรกุลส.ส.กระบี่คุณพิชัยชมพูพลส.ส.สุราษฎร์คุณพิมพ์ภฤดา